สวัสดีค่ะไทยเรดิโอแคนาดากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราออกอากาศเป็นเทปนะคะปกติเราออกอากาศสดเป็นประจำทุกวันเสาร์ในโตรอนโตและเมืองใกล้เคียงตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาที่สถานีวิทยุแฟร์ชายเรดิโอ AM 1430ค่ะและออกอากาศเป็นเทปในแวนคูเวอร์ด้วยค่ะวันอังคารเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาที่คลื่น FM 96.1 ยุ้ยแพรวพิมพ์เขียวบริบูรณ์มาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังค่ะหากท่านผู้ฟังต้องการติดต่อกับรายการนะคะส่งอีเมลมาได้ที่ info@thairadio.ca info@thairadio.ca ค่ะสำหรับ Facebook ของรายการคือขบวนการจับฉายโดยไทยเรดิโอแคนาดา account Facebook @thairadiocanada ค่ะวันนี้เรามีเรื่องดีๆเป็นเรื่องของสุขภาพมาฝากกันหลายเรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะมาจากนิตยสาร Variety เพื่อสุขภาพจากเว็บไซต์โรงพยาบาลรามาธิบดีฉบับที่42เดือนตุลาคม2564ชื่อคอลัมน์ว่า Easy Living ผู้เขียนนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงโสมรัตน์วิไลยุกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะบทความนี้นะคะแม้จะเป็นบทความเก่าแต่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจยุ้ยจึงนำมาฝากกันนะคะเผื่อว่าจะสามารถนำไปพิจารณาปรับใช้ปัจจุบันนั้นคนส่วนมากใช้ชีวิตอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอยู่กับสถานที่อยู่กับคนสิ่งแวดล้อมงานและกิจวัตรประจำวันที่คุ้นเคยเมื่อใดที่ความคุ้นเคยนั้นหายไปเปลี่ยนเป็นความยากลำบากความไม่สุขสบายความไม่เคยชินเมื่อนั้นความทุกข์จึงมาเยือนค่ะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงและผู้ป่วยระยะสุดท้ายส่วนใหญ่จะผ่านสภาวะอารมณ์5ระดับได้แก่การปฏิเสธไม่ยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นการโกรธหรือโมโหการต่อรองความซึมเศร้าและขั้นที่5การยอมรับค่ะแนวคิดนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือเรื่อง On Death and Dying ในปีพุทธศักราช2512โดยแพทย์หญิงอลิซาเบธครอปเลอร์รอสจิตแพทย์ชาวสวิสอเมริกันสภาวะอารมณ์5ระดับมีชื่อเรียกว่า Five Stages of Grief หรือ Kobler Loss Model ไม่แน่ใจนะคะว่าอ่านถูกไหมน่าจะเป็นภาษาเยอรมันแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยใกล้ตายว่ามีแนวคิดอย่างไรหรือรับมือกับโรคอย่างไรแต่ปัจจุบันมีการนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นๆเช่นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักการสูญเสียงานการเลิกกับแฟนผู้ป่วยแต่ละคนจะผ่านสภาวะทางอารมณ์เหล่านี้โดยมีระยะเวลาแตกต่างกันบางคนอาจจะถึงสภาวะยอมรับได้เร็วกว่าคนอื่นหรือบางคนอาจไม่เคยถึงสภาวะการยอมรับได้เลยก็เป็นได้เมื่อเข้าใจสภาวะอารมณ์ทั้ง5ระดับนี้แล้วจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะช่วยดูแลผู้ป่วยเหล่านี้อย่างไรสำหรับสภาวะอารมณ์ทั้ง5ระดับมีความหมายอย่างไรเรามาดูกันค่ะระดับที่1คือการปฏิเสธไม่ยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือ denial สภาวะอารมณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้เตรียมใจมาฟังข่าวร้ายโดยเฉพาะโรคที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงเช่นโรคมะเร็งหรือโรคที่มีโอกาสต้องรักษาไปตลอดชีวิตเช่นโรคกลุ่มภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง autoimmune diseaseซึ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยบางรายรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นพอหมอแจ้งว่าเป็นโรคอะไรผู้ป่วยบางรายไม่รับรู้ข้อความหลังจากนั้นอีกเลยหมออาจจะบอกต่อว่าพอจะมีหนทางรักษาแต่ใจตอนนั้นเศร้าไปแล้วเลยปกป้องตัวเองด้วยการปฏิเสธบางคนอาจคิดว่าผลการตรวจอาจจะผิดหรือหมอไม่เก่งเลยวินิจฉัยผิดผู้ป่วยบางรายถึงกับเปลี่ยนหมอและไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่นแทนกว่าจะได้รับการรักษาทำให้อาการของโรคแย่ลงไปอีกเพราะฉะนั้นการปฏิเสธข่าวร้ายอาจจะมาพร้อมกับการสร้างเหตุผลเพื่อสนับสนุนความคิดตัวเองที่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงระดับที่2คือการโกรธหรือโมโห anger เมื่อยอมรับได้แล้วว่าเรื่องที่ได้รับรู้เป็นเรื่องจริงสภาวะอารมณ์ต่อไปคือการโกรธหรือโมโหอาจแสดงออกกับบุคลากรทางการแพทย์หรือคนที่แจ้งข่าวร้ายคนรอบข้างคนในครอบครัวสัตว์สิ่งของหรือแม้แต่กับตัวเองเพื่อระบายความเศร้า
ความเครียดที่เก็บอยู่ในใจบางคนนั้นถึงกับทำร้ายตัวเองความโกรธอาจเป็นการด่าทอการร้องไห้โวยวายคว้างปาสิ่งของคนที่เป็นคนรับอารมณ์ของผู้ป่วยในสภาวะนี้ต้องเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้และให้อภัยผู้ป่วยคอยดูแลและประคับประคองจิตใจเพื่อให้ผ่านพ้นสภาวะทางอารมณ์นี้ไปให้ได้หากเราไม่เข้าใจแล้วตอบสนองกลับไปด้วยอารมณ์สถานการณ์จะยิ่งแย่ลงผู้ป่วยอาจจะมีอารมณ์รุนแรงขึ้นนอกจากเรื่องโรคร้ายแล้วคนรอบข้างยังโกรธและหนีหายไปบ่อยครั้งที่ความโกรธจะมากับการกล่าวโทษผู้อื่นเช่นฉันเป็นโรคนี้เพราะคนนี้ที่เอาเชื้อมาติดฉันหรือแฟนเลิกกับฉันเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาอาจจะต้องรู้สึกเสียใจที่ทิ้งคนดีๆอย่างฉันไปเพราะฉะนั้นการเข้าใจและรู้ทันอารมณ์ของผู้ป่วยจะทำให้เรารับกับสภาวะนี้ได้การต่อรอง bargaining หลังจากผ่านสภาวะอารมณ์โกรธไปได้ผู้ป่วยจะเริ่มคิดต่อรองว่าโรคหรือเหตุการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นกับเขาอยากย้อนเวลากลับไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เช่นวันนั้นฉันไม่น่ากินเหล้าเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือถ้าฉันมาตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีหมอคงวินิจฉัยได้เร็วกว่านี้หรือฉันน่าจะดูแลเธอได้ดีกว่านี้เธอคงไม่ทิ้งฉันไปสภาวะอารมณ์นี้เป็นการตำหนิตัวเองหรือโทษตัวเองว่าโรคหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะตัวเราผิดระดับที่4คือความซึมเศร้า depressionหลังจากผ่านสภาวะอารมณ์ข้างต้นที่เป็นการโทษตัวเองมาแล้วจึงง่ายต่อการดึงอารมณ์ตัวเองให้อยู่ในภาวะเศร้าท้อแท้ผู้ป่วยจะรู้สึกว่างเปล่าไร้สิ่งยึดเหนี่ยวชีวิตไร้จุดหมายอยู่ไปก็รักษาไม่ได้เหมือนรอวันเสียชีวิตผู้ป่วยบางคนเก็บตัวไม่กินข้าวไม่คุยกับใครร้องไห้อยู่คนเดียวผู้ป่วยหลายรายจึงจบชีวิตตัวเองในสภาวะอารมณ์นี้ดังนั้นจะเห็นว่าการมีคนคอยดูแลสภาวะจิตใจและคอยให้กำลังใจผู้ป่วยในระยะนี้จึงมีความสำคัญมากโดยเฉพาะคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวระดับที่5คือการยอมรับ acceptance สภาวะอารมณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทุกคนการเกิดขึ้นนี้ไม่ได้แปลว่าเหตุการณ์หรือโรคที่เกิดขึ้นจะหายไปแต่เป็นสภาวะที่ผู้ป่วยเริ่มยอมรับเริ่มเข้าใจสถานการณ์เริ่มปล่อยวางเริ่มหาทางออกได้เช่นหากผู้ป่วยรู้ว่าจะเสียชีวิตอาจคิดว่าฉันยังมีเวลาที่จะทำในสิ่งที่อยากทำก่อนเสียชีวิตหากตกงานหรือไม่มีงานทำฉันต้องรอดฉันต้องมองหาหนทางใหม่ที่จะทำให้ฉันหาเงินได้ความคิดเหล่านี้จะเกิดขึ้นในคนที่มาถึงสภาวะอารมณ์ที่5คือการยอมรับหากเราฝึกสติเป็นประจำจะทำให้เกิดการรู้เท่าทันความคิดตัวเองการตัดอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าการใช้สติไตร่ตรองและประเมินสถานการณ์ตลอดจนหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่เราสามารถนำมาใช้ได้เมื่อประสบเหตุการณ์ร้ายหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เราอาจจะผ่านจากสภาวะอารมณ์แรกมายังสภาวะอารมณ์สุดท้ายได้เร็วกว่าที่คิดเราอาจหาทางออกได้และผ่อนปัญหาจากหนักเป็นเบามีผู้ป่วยระยะสุดท้ายรายหนึ่งเธอเป็นหญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเธอมาถึงสภาวะอารมณ์การยอมรับได้เร็วกว่าคนอื่นทำให้เธอมีโอกาสทำสิ่งที่อยากทำก่อนเสียชีวิตก่อนจากไปเธอได้บอกว่าเธอไม่เสียใจที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควรเพราะเธอได้ทำทุกสิ่งที่อยากทำในชีวิตนี้แล้วนี่คือบทความสุขภาพดีๆจากเว็บไซต์โรงพยาบาลรามาธิบดีฉบับที่42นิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพเดือนตุลาคม2564ผู้เขียนคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงโสมรัตน์วิไลยุคภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอขอบคุณค่ะช่วงนี้เรามาฟังเพลงกันค่ะสำหรับเพลงไตเติ้ลรายการนั้นเป็นเพลงค้างคาวกินกล้วยบรรเลงโดยคุณพระบรรเลงนะคะจากรายการคุณพระช่วยขอขอบคุณค่ะ
เพลงในช่วงนี้นะคะที่เตรียมไว้เป็นเพลงการเวลาเสียงของคุณลินจงบุญนากรินจากนั้นแม่ยอดรักเสียงของคุณวินัยพันธุรักตามมาด้วยป่านชนีเสียงของคุณสวรีภกาพันธ์เชิญรับฟังค่ะ

รายการไทยเรดิโอแคนาดาขอขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายศิลปินทุกคนและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำเพลงที่รายการนำมาเปิดในครั้งนี้ค่ะเพลงเก่าๆที่รายการนำมาเปิดนั้นยังช่วยทำให้คนไทยย้อนรำลึกถึงเพลงของศิลปินเหล่านั้นทำให้ไม่ลืมศิลปินไม่ลืมเพลงและสามารถจดจำศิลปินและเพลงต่างๆได้เสมอค่ะรายการไทยเรดิโอแคนาดาเป็นรายการที่ไม่มุ่งหวังรายได้หรือผลกำไรนะคะเป็นรายการที่ทำเพื่อให้คนไทยในแคนาดามีโอกาสรับข่าวสารและความบันเทิงค่ะคนไทยในแคนาดามีน้อยบางคนมีโอกาสเข้าถึงรายการต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตบางคนไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยบางคนไม่มีเวลารายการของเราก็หวังเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อชุมชนไทยค่ะ2เพลงต่อไปนะคะเรามาฟังไม้คานของแม่เสียงของคุณสายันนิรันดรจากนั้นรอยไถแปรคุณสดใสรุ่งโพธิ์ทองค่ะ

0: ช่วงนี้เรามาฟังบทความสุขภาพจากเว็บไซต์โรงพยาบาลวิภาวดีเป็นเรื่องน้ำตาเทียมค่ะเรามาทำความรู้จักก่อนใช้น้ำตาเทียมน้ำตาเทียมคืออะไรน้ำตาเทียมนั้นคือสารละลายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนหรือลดความแห้งของดวงตาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและลดอาการระคายเคืองที่เกิดจากหลายสาเหตุเช่นการใช้สายตามากๆการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานๆการใส่คอนแทคเลนส์หรือแม้แต่สภาพอากาศที่แห้งและมีฝุ่นละอองน้ำตาเทียมจะช่วยให้ดวงตามีความชุ่มชื้นเพียงพอส่งเสริมสุขภาพเยื่อบุตาและกระจกตาและช่วยให้การมองเห็นชัดเจนน้ำตาเทียมมักมีส่วนประกอบหลักดังนี้น้ำบริสุทธิ์เป็นตัวละลายและให้ความชุ่มชื้นหลักสารเพิ่มความหนืดเช่นไฮยาลูโรเนตคาร์โบเมอร์ช่วยให้สารอยู่บนตานานขึ้นเกลือแร่อิเล็กโทรไลต์เช่นโซเดียมคลอไรด์โพแทสเซียมช่วยให้ดวงตารู้สึกสบายและสมดุลกับน้ำตาธรรมชาติสารกันเสียหรือแบบปราศจากสารกันเสียเพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียในขวดน้ำตาเทียมแบบใช้หลายครั้งสารอื่นๆเพิ่มเติมเช่นสารลดการระคายเคืองหรือสารปรับค่า pH ให้ใกล้เคียงกับน้ำตาธรรมชาติประโยชน์ของน้ำตาเทียมมีอะไรบ้างน้ำตาเทียมช่วยบำรุงและปกป้องดวงตาให้ชุ่มชื้นลดอาการไม่สบายและป้องกันความเสียหายจากปัจจัยต่างๆที่กระทบต่อสายตาใครบ้างที่ควรใช้น้ำตาเทียมน้ำตาเทียมนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงและปกป้องดวงตาให้ชุ่มชื้นลดอาการระคายเคืองและป้องกันความเสียหายจากปัจจัยต่างๆเช่นผู้ที่มีภาวะตาแห้งดวงตาแห้งแสบหรือเคืองตาเรื้อรัง 2. ผู้ที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานลดอาการตาล้าและแห้งจากการใช้สายตาติดต่อกัน 3. ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เพื่อความสบายและลดความแห้งและระคายเคือง 4. ผู้อยู่ในสภาพแวดล้อมอากาศแห้งช่วยให้ความชุ่มชื้นและป้องกันการระคายเคือง5. ผู้ที่ต้องการเผชิญกับมลภาวะเพื่อล้างฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมในดวงตา 6. ผู้สูงอายุเป็นการป้องกันตาแห้งตามวัย 7. มีอาการระคายเคืองตาเพื่อเป็นการลดการแสบหรือคันตาข้อสุดท้ายคือผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยฟื้นฟูหลังการผ่าตัดค่ะน้ำตาเทียมมีกี่ประเภทน้ำตาเทียมแบบน้ำเป็นสารละลายใสมีความหนืดต่ำทำให้หล่อลื่นตาได้ทันทีและรู้สึกสบายใช้ง่ายเหมาะสำหรับหยดระหว่างวันโดยไม่ทำให้ตาพร่าหรือเหนียวตาเหมาะกับผู้ที่มีอาการตาแห้งเล็กน้อยถึงปานกลางและเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้บ่อยระหว่างวันเพื่อลดความแห้งและความระคายเคืองประเภทต่อไปน้ำตาลเทียมแบบเจลหรือขี้ผึ้งจะมีความหนืดสูงกว่าน้ำตาเทียมแบบน้ำทำหน้าที่เคลือบตาได้นานลดการระเหยของน้ำตาและเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่องเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตาแห้งรุนแรงหรือเรื้อรังเหมาะกับการใช้ก่อนนอนเพื่อลดอาการตาแห้งตอนเช้าและเหมาะกับปัญหาตาแห้งจากสภาพแวดล้อมหรือโรคบางชนิดเช่นเบาหวานหรือโรคตาแห้งเฉพาะด้านประเภทต่อไปคือน้ำตาเทียมแบบไม่มีสารกันเสียมักบรรจุในหลอดรายวันเพื่อป้องกันการปนเปื้อนทำให้เหมาะกับผู้ที่ตาไวต่อสารกันเสียหรือผู้ที่ต้องใช้บ่อยเหมาะกับผู้ที่มีอาการตาแห้งเรื้อรังต้องหยอดบ่อยและผู้ที่มีอาการระคายเคืองง่ายจากสารกันเสียน้ำตาเทียมแบบต่อไปเป็นแบบที่มีสารกันเสียซึ่งน้ำตาเทียมแบบนี้มักจะบรรจุในขวดสำหรับใช้หลายครั้งทำให้สะดวกและเก็บได้นานเหมาะกับผู้ที่มีอาการตาแห้งเล็กน้อยถึงปานกลางและผู้ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนขวดบ่อยๆไม่เหมาะกับผู้ที่ตาไวต่อสารกันเสียมาถึงวิธีการเลือกน้ำตาเทียมที่เหมาะกับตัวเองค่ะ 1ต้องประเมินความรุนแรงของอาการตาแห้งก่อนถ้าตาแห้งเล็กน้อยใช้น้ำตาเทียมแบบน้ำหยดระหว่างวันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นทันทีหากตาแห้งแบบปานกลางถึงรุนแรงใช้น้ำตาเทียมแบบเจลหรือขี้ผึ้งเพื่อเคลือบตาและบำรุงนานขึ้นโดยเฉพาะก่อนนอนต่อมาคือการพิจารณาความไวต่อสารกันเสียหากตาไวต่อสารกันเสียควรเลือกน้ำตาเทียมแบบไม่มีสารกันเสียหรือหลอดรายวันเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองหรือแพ้แต่ถ้าตาปกติไม่ไวต่อสารกันเสียสามารถใช้น้ำตาเทียมแบบมีสารกันเสียซึ่งบรรจุในขวดที่ใช้สำหรับหลายครั้งได้สะดวกและเก็บได้นานค่ะข้อพิจารณาต่อมาคือสภาพแวดล้อมและกิจกรรมหากอยู่ในสภาพอากาศแห้งหรือมีฝุ่นควรเลือกน้ำตาเทียมที่มีความหนืดปานกลางถึงสูงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดการระเหยของน้ำตาผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์อาจเลือกสูตรที่ปลอดภัยสำหรับคอนแทคเลนส์และไม่ทำให้เลนส์คุณและสำหรับผู้ที่ทำงานหน้าจอนานๆเลือกน้ำตาเทียมหยดง่ายใช้ได้บ่อยเพื่อลดอาการตาล้าและตาแห้งข้อพิจารณาที่4ปรึกษาแพทย์หรือนักจักษุวิทยาหากมีอาการตาแห้งรุนแรงเรื้อรังหรือมีโรคตาอื่นร่วมด้วยการปรึกษาแพทย์จะช่วยเลือกน้ำตาเทียมสูตรเฉพาะและระบุวิธีใช้ให้เหมาะสมวิธีใช้น้ำตาเทียมที่ถูกต้อง1ล้างมือให้สะอาดก่อนหยอดตาเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจมาจากมือ2ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อ่านฉลากและคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์อย่างละเอียด3เงยหน้าขึ้นจัดท่าให้สบาย4ดึงเปลือกตาล่างลงใช้นิ้วมือข้างที่ไม่ถนัดค่อยๆดึงเปลือกตาล่างลงเบาๆทำให้เกิดช่องว่าง5หยอดน้ำตาเทียมใช้มือข้างที่ถนัดถือขวดหรือหลอดน้ำตาเทียมหยอดลงไปในช่องว่างที่เราดึงเปลือกตาล่างไว้โดยระวังไม่ให้ปลายขวดสัมผัสกับดวงตาขนตาหรือผิวหนังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้อ6ให้หยอดเพียง1หยดซึ่งโดยทั่วไปแล้วการหยอดเพียง1หยดก็เพียงพอเพราะดวงตาของเราสามารถกักเก็บของเหลวได้ในปริมาณที่จำกัดข้อ7หลับตาเบาๆประมาณ 1-2 นาทีไม่ควรหรี่ตาหรือกระพริบตาถี่ๆเพราะจะทำให้น้ำตาเทียมไหลออกนอกดวงตาเร็วเกินไปข้อ8นวดเบาๆที่หัวตาใช้นิ้วมือกดและนวดเบาๆบริเวณหัวตาเพื่อช่วยให้น้ำตาเทียมอยู่ในดวงตาได้นานขึ้นข้อ9เช็ดส่วนเกินโดยใช้ผ้าสะอาดหรือกระดาษทิชชู่ซับน้ำตาเทียมส่วนที่ไหลออกมาและข้อ10ค่ะหากต้องใช้ยาหยอดตาชนิดอื่นร่วมด้วยควรรอประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้ยาแต่ละชนิดออกฤทธิ์ได้เต็มที่ควรหยอดยาชนิดเหลวก่อนหยอดยาชนิดที่หนืดกว่าชนิดเหลวค่ะสำหรับข้อควรระวังในการใช้น้ำตาเทียมต้องระวังเรื่องความถี่ในการใช้หลีกเลี่ยงการหยดบ่อยเกินไปใช้ตามคำแนะนำของฉลากหรือตามแพทย์สั่งควรเก็บรักษาในที่เย็นและห่างจากแสงแดดป้องกันการเสื่อมสภาพหากน้ำตาเทียมมีสีมีกลิ่นหรือมีความขุ่นผิดปกติไม่ควรใช้นะคะการใช้น้ำตาเทียมร่วมกับคอนแทคเลนส์อ่านฉลากว่าสามารถใช้กับคอนแทคเลนส์ชนิดนั้นได้หรือไม่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสปลายหลอดกับตาหรือผิวหนังรอบดวงตาเพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคดูวันหมดอายุและระยะเวลาหลังเปิดใช้ตรวจสอบวันหมดอายุและใช้ให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากเปิดขวดใช้แล้วควรไปพบแพทย์หากอาการตาแห้งไม่ดีขึ้นหากตาแห้งหรือระคายเคืองต่อเนื่องควรปรึกษาแพทย์ส่วนสัญญาณอันตรายที่ควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์คือมีอาการปวดตาตาแดงรุนแรงตาพร่ามัวหรือมีน้ำตาไหลมากหลังจากที่ใช้ไปแล้วควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ทันทีขอบคุณบทความสุขภาพดีๆจากเว็บไซต์โรงพยาบาลวิภาวดีค่ะ
1: เรามาฟังอีกสักเพลงนะคะเป็นเสียงของคุณเสกสรรสุขพิมายค่ะหรือว่าคุณเสกโลโซนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าไม่ยอมตัดใจ

การไทยเรดิโอแคนาดาขอขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายศิลปินทุกคนและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำเพลงที่รายการนำมาเปิดในครั้งนี้ค่ะเพลงเก่าๆที่รายการนำมาเปิดนั้นยังช่วยทำให้คนไทยย้อนรำลึกถึงเพลงของศิลปินเหล่านั้นทำให้ไม่ลืมศิลปินไม่ลืมเพลงและสามารถจดจำศิลปินและเพลงต่างๆได้เสมอค่ะรายการไทยเรดิโอแคนาดาเป็นรายการที่ไม่มุ่งหวังรายได้หรือผลกำไรนะคะเป็นรายการที่ทำเพื่อให้คนไทยในแคนาดามีโอกาสรับข่าวสารและความบันเทิงค่ะคนไทยในแคนาดามีน้อยบางคนมีโอกาสเข้าถึงรายการต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตบางคนไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยบางคนไม่มีเวลารายการของเราก็หวังเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อชุมชนไทยค่ะมาถึงบทความเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นบทความสุขภาพจากเว็บไซต์โรงพยาบาลวิภาวดีเป็นเรื่องไขมันพอกตับไขมันพอกตับเป็นปัญหาสุขภาพที่ใครๆก็สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยเกิดจากภาวะที่มีไขมันไปสะสมในตับมากเกินไปจนเกิดความเสี่ยงต่อโรคตับตับแข็งและมะเร็งตับได้ในที่สุดในการดูแลตัวเองเบื้องต้นมีอาหารที่ไม่ควรทานเมื่อเป็นไขมันพอกตับเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนมขบเคี้ยวผงชูรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารเสริมบางชนิดรวมถึงอาหารที่มีไขมันแป้งและน้ำตาลสูงนอกจากอาหารที่ควรงดก็ยังมีอาหารที่คนเป็นไขมันพอกตับสามารถทานได้เรามาฟังกันค่ะไขมันพอกตับคือการสะสมของไขมันในเซลล์ตับส่วนใหญ่เป็นไตรกลีเซอไรด์เกิดจากร่างกายมีน้ำตาลส่วนเกินมากจนตับต้องเปลี่ยนไปเป็นไขมันโดยกลไกปกติน้ำตาลจะถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนอินซูลินแต่หากเกิดภาวะดื้ออินซูลินจากกรรมพันธุ์หรือพฤติกรรมเช่นการกินแป้งไขมันและโดยเฉพาะน้ำตาลกลุ่มไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปในปริมาณที่สูงเกินไปจะทำให้เซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลินอย่างที่ควรจะเป็นส่งผลให้ตับอ่อนต้องเร่งผลิตอินซูลินออกมามากขึ้นและนำไปสู่การสะสมไขมันที่ตับอย่างต่อเนื่องในที่สุดไขมันพอกตับสามารถแบ่งสาเหตุหลักออกเป็น2ประเภทคือกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมักจะเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงหรือเบาหวานและอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากติดต่อกันจนเซลล์ตับเสียหายโดยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการแสดงชัดเจนแต่อาจพบอาการผิดปกติบ้างเช่นอ่อนเพลียหรือรู้สึกแน่นและเจ็บตึงบริเวณชายโครงขวาไขมันพอกตับต้องงดอาหารอะไรบ้างภาวะไขมันพอกตับเป็นภัยเงียบที่หลายคนไม่ควรมองข้ามเพราะอาหารที่ทำให้ไขมันเกาะตับอาจเป็นอาหารที่เราชอบแล้วไขมันพอกตับต้องงดอาหารอะไรบ้างมีดังนี้ค่ะประเภทอาหารทอดและมีไขมันอิ่มตัวสูงประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ดเช่นเฟรนช์ฟรายพิซซ่าอาหารจานผัดที่มีน้ำมันเยิ้มเช่นผัดซีอิ๊วราดหน้าและผัดไทยที่น้ำมันลอยหน้าอาหารประเภทเนื้อสัตว์ติดมันและของทอดกรอบเช่นหมูสามชั้นเนื้อติดมันหมูกรอบแคบหมูหนังไก่ทอดอาหารที่มีกะทิเข้มข้นเช่นแกงเขียวหวานแกงมัสมั่นและแกงคั่วต่างๆที่ใส่เนื้อสัตว์ส่วนมันเบเกอรี่ที่มีไขมันทรานส์และเนยสูงเช่นโดนัทเค้กครีมและขนมที่ใช้มาร์จารีนผลิตภัณฑ์นมและของหวานมันจัดเช่นไอศกรีมนมข้นหวานและวิปครีมซึ่งมีทั้งไขมันอิ่มตัวและน้ำตาลสูงอาหารอีกประเภทที่ต้องงดนะคะคืออาหารที่มีน้ำตาลสูงและแป้งขัดสีเครื่องดื่มรสหวานจัดเช่นน้ำอัดลมชานมกาแฟเย็นที่ใส่นมข้นหวานรวมถึงน้ำผลไม้กล่องหรือน้ำผลไม้ปั่นที่เติมน้ำตาลปริมาณมากขนมหวานและเบเกอรี่ต่างๆทองหยิบทองหยอดฝอยทองเค้กโดนัทคุกกี้ไอศกรีมซึ่งอุดมไปด้วยน้ำตาลและแป้งขนมขบเคี้ยวรสหวานต่างๆเช่นช็อกโกแลตบิสกิตซีเรียลธัญพืชแท่งชนิดหวานผลิตภัณฑ์แป้งขัดสีและผลิตภัณฑ์จากแป้งเช่นข้าวขาวขนมปังขาวซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอย่างรวดเร็วเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นพาสต้าเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกชนิดนะคะข
ขนมจีนมักโรนีและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยเฉพาะเมื่อปรุงรสจัดหรือมีน้ำมันผสมต่อมาคือผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งค่ะเช่นโยเกิร์ตพร้อมดื่มหรือโยเกิร์ตรสผลไม้ที่มีการเติมน้ำตาลในปริมาณสูงซอสและเครื่องปรุงรสที่มีส่วนผสมของน้ำตาลสูงเช่นซอสมะเขือเทศซอสบาร์บีคิวน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรหวานอาหารประเภทต่อมาที่ควรหลีกเลี่ยงควรงดคืออาหารแปรรูปค่ะเนื้อสัตว์แปรรูปและเนื้อหมักปรุงรสเช่นไส้กรอกแฮมเบเกิลกุนเชียงหมูยอลูกชิ้นแหนมอาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารแช่แข็งเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กซองซุปผงรวมถึงอาหารกล่องแช่แข็งพร้อมทานขนมขบเคี้ยวและสแน็คบรรจุถุงเช่นมันฝรั่งทอดขนมกรอบข้าวเกรียบชนิดต่างๆที่มักมีไขมันและโซเดียมปริมาณมากผลไม้แปรรูปก็เช่นกันนะคะควรงดผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มผลไม้เชื่อมและผลไม้อบแห้งที่มีการเติมน้ำตาลเพื่อถนอมอาหารนอกจากนั้นอาหารกระป๋องเช่นเนื้อสัตว์หรือปลาในซอสปรุงรสต่างๆผลไม้กระป๋องในน้ำเชื่อมและข้าวโพดหวานกระป๋องเครื่องปรุงรสสำเร็จรูปก็เช่นกันค่ะผงชูรสผงปรุงรสชนิดก้อนหรือผงและซอสปรุงรสต่างๆที่มีส่วนประกอบของโซเดียมและน้ำตาลสูงประเภทต่อมานะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบียร์ทุกประเภทสุราและเหล้ากลั่นไวน์และไวน์คูลเลอร์เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูตรหวาน

0: บรรดาสมุนไพรต่างๆและยาบางชนิดสมุนไพรที่กินต่อเนื่องเช่นขี้เหล็กทั้งชนิดเม็ดและชนิดต้มดื่มหรือบอระเพ็ดหากรับประทานในปริมาณมากหรือติดต่อกันนานเกินไปสารสกัดและวิตามินขนาดสูงเช่นชาเขียวสกัดเข้มข้นกระเทียมสกัดสาหร่ายสไปรูลีน่าวิตามินเอขนาดสูงและอาหารเสริมธาตุเหล็กผลิตภัณฑ์ที่ไม่ระบุส่วนผสมชัดเจนเช่นยาลูกกลอนสมุนไพรชุดที่ไม่ผ่านการรับรองจากอย.เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษที่ทำลายตับอาหารเสริมที่ใช้โดยไม่ปรึกษาแพทย์การกินวิตามินหรืออาหารเสริมต่อเนื่องในโดสที่สูงโดยไม่มีผลตรวจเลือดรองรับบรรดายาแก้ปวดและยาต้านอักเสบก็ควรงดเช่นกันยากลุ่มเฉพาะทางที่ส่งผลต่อตับเช่นยากันชักยาจิตเวชซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดยาปฏิชีวนะและยารักษาโรคเรื้อรังต่างๆส่วนพวกเครื่องดื่มเช่นเครื่องดื่มชูกำลังทุกประเภทเครื่องดื่มชูกำลังผสมแอลกอฮอล์น้ำอัดลมที่มีคาเฟอีนและน้ำตาลสูงชาและกาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่มชานมและกาแฟเย็นปรุงแต่งส่วนอาหารลดไขมันพอกตับมีอะไรบ้างคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนให้เลือกทานข้าวกล้องและขนมปังโฮลวีตซึ่งอุดมไปด้วยไฟเบอร์ฟอสฟอรัสและวิตามิน B ผักกากใยสูงเน้นบรอกโคลีคะน้าผักกาดตำลึงหัวไชเท้าแครอทกะหล่ำปลีมะเขือเทศแตงกวาและผักบุ้งผลไม้รสหวานน้อยเลือกทานอะโวคาโดแอปเปิ้ลฝรั่งแตงโมและส้มเพื่อควบคุมปริมาณน้ำตาลเนื้อสัตว์โปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำเช่นอกไก่หรือปลาที่มีไขมันดีอย่างปลาแซลมอนปลาทูปลาสวายและปลาซาบะอาหารประเภทถั่วและธัญพืชก็เป็นการลดไขมันพอกตับเช่นกันทานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วแมคคาเดเมียซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาดผลิตภัณฑ์นมสุขภาพเลือกดื่มน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือนมวัวชนิดพร่องมันเนยและอาหารที่ลดไขมันพอกตับอีกชนิดหนึ่งคืออาหารที่มีไขมันชนิดดีเช่นเลือกใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดทานตะวันหรือน้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารค่ะตัวอย่างเมนูอาหารสำหรับคนเป็นไขมันพอกตับแนะนำให้เลือกทานอาหารที่มีกากใยสูงมีโปรตีนไขมันต่ำและมีไขมันดีโอเมก้า3หลีกเลี่ยงน้ำตาลและของมันโดยเปลี่ยนวิธีการปรุงเป็นการต้ม1หรือผัดน้ำมันน้อยเช่นข้าวกล้องอกไก่ผัดบรอกโคลีหรือปลานึ่งสมุนไพรเพื่อช่วยลดภาระและบำรุงตับตัวอย่างแผนอาหารลดไขมันพอกตับใน1วันมื้อเช้าเน้นเมนูย่อยง่ายและพลังงานสะอาดเช่นข้าวต้มข้าวโอ๊ตใส่ปลาโจ๊กข้าวกล้องอกไก่หรือไข่ต้มทานคู่กับผักนึ่งมื้อกลางวันเมนูอยู่ท้องที่เน้นโปรตีนและผักเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำพริกปลาทูคู่ผักลวกปลากระพงนึ่งมะนาวหรือข้าวหน้าอกไก่ผักรวมส่วนมื้อเย็นเน้นเมนูเบาๆที่ไม่มีไขมันส่วนเกินเช่นต้มยำกุ้งน้ำใสลาบเห็ดรวมสูตรไม่ใส่น้ำมันหรือสลัดผักใบเขียวน้ำมันมะกอกคู่กับแซลมอนย่างส่วนอาหารว่างเลือกทานเพื่อคุมระดับน้ำตาลและได้ไขมันดีเช่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ฝรั่งแอปเปิ้ลเขียวหรืออัลมอนด์อบชนิดไม่ใส่เกลือค่ะคนที่มีภาวะไขมันพอกตับสามารถรับประทานอาหารเสริมได้แต่ไม่ควรใช้อาหารเสริมเป็นวิธีการรักษาหลักและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางชนิดอาจส่งผลเสียจนทำให้ตับทำงานหนักหรืออักเสบรุนแรงกว่าเดิมจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มทานอาหารเสริมทุกครั้งขอบคุณบทความดีๆจากเว็บไซต์โรงพยาบาลวิภาวดีค่ะ
1: ขออนุญาตบอกนะคะว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ว่ารายการไทยเรดิโอแคนาดานั้นหวังว่าจะเป็นการรณรงค์ให้คนไทยนั้นรักเมืองไทยค่ะไม่ว่าคุณจะรักในรูปแบบไหนก็ตามขอให้คุณรักเมืองไทยดีกับประเทศไทยขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะนะคะเอาละค่ะเราลากันตรงนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่เป็นกำลังใจให้อย่าลืมติดตามฟังเทปอย่าลืมติดตามการจัดแห้งนะคะยุ้ยพยายามอย่างมากที่จะทำให้ดีที่สุดขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะ